เจ๊ตู้ลุกนะใครมาตู้ลุกน้ำมันกูไอ้พ่อละก็กะลิในกะตู้ลุกเนาะอะกูลังกะลิ Good night